0: เรื่องอะไรดีครับ
1: มีทางอะไรที่สามารถรู้ได้ครับ
2: สงบเสร็จเลยทุกอย่างเสร็จ